0: ถามธนาคารประกาศครับ
1: Second with water, Adam Young, Adam 21-22. Adam Young, Adam 21-22, out of Wisconsin.
2: Pass.